ยาอายาบุญยังสีปุแรงงากันนาสีปุนแดงมาลุนุบะเอกินเจตเกตุเมตกะกีบียาลายนาสัมปัตอมาตตาอังเกะอัตตาปังไงอัตตาปังไงอะโกวดามุงโกปันสะอากาศเราแตงมา